0: ซีนังเกแห้งจัดแกกูปีซีนังพิเปแดดอาเทล
1: นังพิเปนี
0: ่นังพิเปตังฮะโห
1: ปูนี่บงกี้จ
2: ๊อไอ้โอสมานังตุมตาเฮนุตาเฮนุสอบสอบเลยนังสารพีให้เล็กิดโดสันเตนังตุมนังริงสุสอบสอบยิเลย
1: ไปโอไป
2: วางนอนมาลินวางนอนลานังบงสันคูร์อันโอเฮเวงปนี
0: นี่ป้ายาวเด็ดปอสินังตุมังลังสิเลระลูบ
2: นังตุมบ้าหินิตาเหนังสารพีให้อาเวสัยเดลโลเหพีซีเจลังสิเลดาร์นังปอโมนังปอเลียเมกพรางโลเตอันสุสินังตุมตามเคลงลังเหตอนังตุมบ้าหินิตาจิงฮอนเซรอยนอต
3: พีซีนังตุมเกกฮูริสไซโล
2: ลาสวาวสมาร์บ้าหินิซีสเกลคัชิทีดาโฮโมเป็นลูกปุ๊ครอยวังเว
3: กัจจารีเซเลตกาลิมาลาตุมลาสังคูระแบงซีกัจเจบองจีรีรอกติติเก
4: อสารพิเลกิดดตะกาลีเฮมปัสิกซากวาระรัติติโลอาฮอดเป็นเกจินโซตามิมีอาฮอดเป็นเกสิกซากตามิมีโล
3: โอซาจุนปูโบอี
4: โตวานอนอันเตปูเกจินเอลุมา
2: ลาโซสมาร์ตุมาลองจุนดุนเอลุโกนางพีเตโนเนกับจุนทุยจิลัง
4: จุนทุตามิปู
2: ปีนี้นางออฟฟิศดามิมาปู
4: โอ้ชุเป็นฮัลล์สวัยสกูลับิลก็ลองจีดูแลปีนี้เฮ้ยหุยลองจีบุหะ
2: ตังค์ก็ลองเลยพุทธะฮับเบงเลยทับดามแอนน
4: อนเบงบิคังแอดพุทธะกูพูดละนี่บองอัตุมตาตังค์ก็นางจีบุเกะอากิบิซีอ่ะพันเกะตังค์ก็แค่เรศิตาปีรีทั้งบักลูตงก็ชาลิดุนมาคุปิมานัดนัดนี่ดามปออาจูเฮมนังเคราปอร์เกะอาเก่งคำตาทิรทิทิล
3: ซาจูอีกอีปูเกะแกสตริกดูซาจูนังนิลูบู
2: นังลีเป้กัจจิดุนโลซัมพรีนังลิตา
4: ลาตุมเกจิสิกลมา
3: แลงกัจจิงดูแลง
2: ซัมพรีลาสวาสมาร์บาฮินีอพานปัทอมดุนโลนังโบลองสิงตาซายเฮมเกจิดามจิโบ
4: นี่ตาชกยิบโบปู
3: นี่อีกอัมลองเลปัทอมดุนตาชกโบ
2: ลาฮายาสหับอัตุมเกนอนันตาถูเทลังปอร์เฮ
4: อัมลองเกสัตว์ล่างพันชาลีนังบอมเกอาจูตาเป็นอันนาเมกจังเดียร์กิมัติอาเมกประจังหรอนะ
3: เนลิทอนดุนปอนเต
2: เนลิทอนดุนจิตานอนเกเนเมกัชเชชาร์เชเป็นอาจกเป็นอันกัสิกสักดอกก็ติดตี
4: ช็อกโลติปูลาเฮกินางนามาธาดุนังเนลุเนตุมบีเฮกาคู่ก็อันลงมากัชปัดดุกนางจีชปัดดุกตังเดียร์ลูกเก
2: ลาเกมาจอกอสารบุราตาเคลมนางปอติปูอาสมาราพันซีจอกตากัจจิปัดดุกพิกเกมัตติปูมากลิมาน
4: างแกนิตุมาพันนางมาทัดลอกปูอันชดกลิมัติปูลองรีลองปัตตานางพุทธักเสียอาร์ปูลาเป็นรองรูปตากัจเชลังนางฮาวอร์เรงตากัจเชลังนางดุกพิกเก
2: เนอันเวทกลิโลปูนางตานางเปทีลอดเป็นเกโลกชาร์ลีตาปะเบงฮอยลูเมทริกาฮูตานางเกฟาร์ซิบิยอนลานตากลิลังเลตาร์ตาลองเซตสิตาเมนางโคเลสดุนลองเลเดลลูนางบองอตุงพานกัจเจมาทายอยนี่ลูปุ
4: กาลังลูปุบอนตานนเกอิตุมาเฮมตาบังเฮมาเต็งลูลาเป็นเนบองอตุมตาบังบังอตุมอันสุสิโลสัมพริตาเมทริกอุนโลอัมลองตานนบีเอฟินาลกิปิปอมุเทนนลาเทงตอมันเวลูจงหอยตองบัตไตฮินีกิทอมเมทริกกิปิตากิอุนเอเดลลูนี่จ
2: ูลาเทงตอมทูล็อกเกอาไกตาอุนเอลูปุเกปาซิกาลีมอร์นิซิเกอิตุมาเฮมนังเกปาวิร์ยาบังโลลา
4: ทีนี้เนเดลโลปุทันปอนบอมเวลโลจ
2: ูนางตาเชปานิงดิงพิกโลปุกวานโลนางตาเชปานิงดิงเด็ดปออ
4: าปอนั่นเลยรอกลุเตกอนัดโลกิกัดปอโตปุลาฮายลามเกเชทันวาระนางเนลโลเนตาซาเฮมเกดามนางจีอาปอโลจู
2: ดาดาลาฮายอสมาร์เกกอปิจงฮอยลังเนมาลินโอมาลิน
0: กอปิโลปุ
2: โจลานังบองมาลินอพันทังตาเทกเทมาปู
0: เอลานเตนิพันแสงกิปูลล่ะ
2: โอ้นักตู้สกูลเก็บปอนจีอาฟลักซะลองลังจดไทยโลมา
1: ผู้นี่เกลังยังซ้ำซีเก็บปอน
0: เนตาโล
2: ลังกิโซเลปอนนอนฮานังเนียลองจอหังดำนอนนักปัทไทยดุนนอนะกาลิเตนังตู้เมเลเรียลองล็อกปู
5: Good morning to you two, three, four.
6: Oh.Copilo la que

0: 年个节，两手都能。
1: 给放了年个节。
0: 可别比他了年，弄么弄个？
1: 比他个没生了年，把土米洗好，地铺盆给放了。那地土盆，你落海土他没生浪不？
0: 可多个为他没生浪呢？我打你里铺个，一路一把土路啊，过个出口。
1: 把呢？容易点哒。Tuwala pen, bari bitung ta, cipan bang ribu.
0: Lahir lemah tak lang mana, amit hang atum ke pangreng, amarat mareng apiling ke kecirim bang bile.
1: Lapuson ke, cok cilo ne, rong asor atum ta, rong rup ta cipan kir vet si do nang jia pot lo, kasih ledang si do kang jang le ne.
0: Ba neng, lam cetan bo mamat, koman tu silang tuk nang kele rok lo nejo.
1: Oi, neng, lang tuk kiter ta. Tak amat si peri lepen kacing lu kacing tibo.
0: Lapuan cor lo neng, rong asor atum ke. Ning je seta ilip hansi, ning nang oi ji. Tang ta cupu noti neng.
1: Lapu ge cok cedet po neng. Ili kemat hati katum si tan peri po nang po.
0: Nang li tuma rong ke, lapu son kali bo neng.
1: Lapuan set kali neng, do wet tak wet si ke oh.La pen lang tuk hai hui ta je pang thir vet. Ki juna lang ta je paso lap si a ke om. Da ga rong atung ge ate. Ki juna lang je paso se mane.
0: Kunat si peso ji lang mane. La si ke so hai hui ta rong asor ki po nang varet lo. Ki do ke thak vet vi a jok.
1: La lo ti ne. Che tham dam lo te ning oi me me. Si ta ili ke matha. Ka chi kir la nang ji ke a ke nang sot lo.
0: Ka lang lo neng.อันเตดามโลนังบนเองมอร์นี่กังซามเลยจะต้องทุลนะ
2: โอเปกะเชลางฮาลงสีนังวันพิธา
0: เกบันโลโปโหแรงโหโป
2: นังไปอับังอาเวมากะเช
0: อับังโดฮาบารียานาซิโด
2: ฮังทาโตนังไปอพานโห
0: โอเป้เป้นี่ปูนังกี่แห้งอยู่วางท่าตังหู
1: กี่วางลูกูเปียกันเหร
2: อปีนี้เกวางดาพรังโนสารปีนี่ออกเร่งโนอ้องอามาด
1: นอนเกไม่มุชโลมันเตสับระ
2: มีมิติสารปีนอนตาปีกอันลังหูอาจาอุสารปีนี่ปกจกอองหูอาจา
1: โอเปกะเจนังพูจงห้อยนิจูอาจิเทวังวังวังเวเววังสิรักเลยกะเจดาเปกะเจดาโหลาลองบับเกสูวีดำทะนังพัวปกอินพรุนสินะ
0: นิเนงกะเจนี่กะทันติแกงกิสูจงสีชูลองลูกลุติไกกิตะกิแหลงอ่ะพานปิกแหลงดำดับตู้ปุสีนิพันนิกิทาน
2: อาจารย์อู้สองสัลปี
1: อันเอจิโบเปกะจิโจปายนางโปเกอจิเทจงห้อยสีบางเวเดติติเน
0: ลาโปเกโชคเชโลเปนี่ด็อกเตอร์พันหังดัมปู
1: ดัมซิรังโลเป
0: ลาโปเกฮอสาร์ระดังลีอิงนี่อีกค่ะ
1: จงห้อยเนติสารแม่นแม่นปอกจุกรมัดแกรบอีกพิตติ
3: ก็แม่นทุบเป็นลูกเสืออีกเ
1: หรออีรู้บักดูอีกโลสาร
3: นั่งทุ่มกัจจิลังเดรองจอลเล่นนนเกกัจจิลังตาอปอร์คิลิดลูนิงอ้อยตาเลเวลลู

0: pussy son sippy bom lo seleng a man pussy tami ba asik a prick a prick a man that do ulu bang a piece git tagging tang the lo pot bang la son a man len on dugin and turpi no day pelutinili bang turpi po hijab a man vana tum a hudut hijab a man turpi po seleng a man hood putti seleng a man la pussy durig bom lo nili bang it
1: ตั้งแต่นางลีกิทักอปีมังเกก็ล้อบางสิมุนีระตุมอันนึงกิดอกในโลละเป็นเกเอก็จะทางในโลก็ล้อมังบางโล
0: กิอ๋องนายบางเกฮิจับมังฮิจับมังเป็นเซลเลงมังลาสิกิอ๋องนายนนนิลิทักบ่เม
1: ตั้งแต่นางลีกิทักอปีเกมุนีระตุมาลองก็อันลีโล
0: นิลีกิทักอปีบางเกลีเกเป็นน่ะอันลีเกลีโลโอ้นิลิทักตะทักปิกตั้งแต่ลมันตีทักทักวิกโลดูปิกโลนิ่งกันเสียลงสิเทรังเห็นนี่ก็ทมตั้งปวงเกล้าอันปีลูปเตเทรังหุ่มหุ่มลงสิเซ็ตพอเซ็ตทรกเกดูกอกมันต
1: ี
0: อามาสิงเกล้าหายเกอนุตินบางนาออเดอร์ปอบางนังชิงทุ่มแรปไปเฮดีผู้สิดามีดามบอมลู
1: ตั้งแต่นางลีเกนิ่งกันก็อันบางเดลอเทรังเกทักเก
0: นิ่งกันกูอันเต็นลิเกะฮ่าบีเฮกเป็นปุติดูอุลุนนดักเฮมนังชิดุนเด็ดเป็นตานิลิเกะนิ่งกันครีหินนี่นิ่งกันครีกิทอมบักดุลุบีเฮกเป็นนิลิเกะเทรังแท็กเป็นล็อกซิกจงได้เด็กลูกปอดนิลิใบกิจาร์ลีอะไรนะบังอาวิจาร์ลีดุนเทคที่เด็ดลูสตามีนิลิมุตุมหังเกลาเป็นล็อกซิปจารลีโลนิลิมุตุมพันไบนี่นิลิเป็นนักบีบางเหตุทอมดูแลสตามีไบนี่บางอันเวทเกปจารลีสตามีละตุมพามีทริกปัตตอกเด็ดอันเกนิลิเกอสิกะเพร็กเลมเกลโลปีกิทักเป็นล็อกซิจุปัลลาร์ปอเป็นนิวบุฮินังจีอะโคลอมนังจีอะกิตับนังจีพูดสิทำเมอปีรีเนมสิทำเมดักเป็นสิจิตแท็กอีกบอมลุนิลิกะฮ่าสู้หดบังเกะอะกูนอนเลทอดพูดสิทำเมลับูนอนเลทอดพูดสิทำเมเฮมมุนีตะลองสิทำเมนิลิลาเป็นล็อกสิกะเชรับดุนกะเชรับดุนกะเชตุดุนสกูลาพีนอนนิสุมาร์อะกิทเฮบังเกะนิงคันคริตร็อกซิลุดบอมลุเองเกนอนกะปูเฮตาคลาสเอลิเวนซีปูเฮบอมลุนิสุมาราพันสตามีลาไฮเป็นล็อกซิกจอกันโลอะกูนี่ลิดามนางนี่ปีริกจอระบังเกดามนางนี่บางแหวงบอมบางนางชินีบอมพอบางพลังมุจอดูมุจอดตุมตานางซิมเมเซียนปุปอนี่ลินาฮกดามนางนี
1: ่
0: ดามเดปินเป็นสีบางสีแหวงจีแหวงพอโอ้นนทูลาอันาเซตนางจีเดย
1: ์
0: สตามีนี่ลิพานางกูกังปุ
1: ่
0: นเองเกออามังอักกะลาร์ละซอนอามังละซอนปู่นังชิทอนลับปอละนิลิเกกิทักล็อกลุกกิทักล็อกลุกปุ่นทักปอเกอกูนิลิปสามีจุปุดุนปอนนทูเอ็นดอร์คาร์เจตนังรับอีกมาปุ่นปอโอ้จอกปุ่นปอปุ่นสิกิทักน้ำตะวันบอมลุ
1: มีเซนโลนางลีกิทันนั่นมาลังทิศตั้งแต่นี่ลีปุทอดนาจุทุอีกหลังนางลีกิปีฮ่อนกีตาเป็นนางอันทักโลปุละสีละโซฮ่อนกีปีกิทักอะฮ่อนอะบังเกนางลีเมนามาตองอะฮ่อนกีแจงมามาเตหิตเทียล่องอะฮ่อนสิกินามอีกหลง
0: เมนาแจงอีกนี่ลีกิแจงอะปอร์เซลองอันเ
1: อ
0: เดี๋ยวมาสิเองเก็บบังฮัลลานางทักปิทาปุนังกับออร์ดาร์ตุมเสียฮ่อนสิวันปุบังนั่นนั่นนี่ปะแจงดัมปุวันปุเองแกนี่ลีบายกิทักจอดเลยเองแกเจงก็ฮอนไซเดสินี่ลีกิทักลงนี่ลีมีทางบางไอเจงแกปอร์วิกิเทคตาเทคจีตุเทคแกเจงตาสตามีนี่ลีปอร์จีเอ็นุนเอมาซีบังส่วนนังเทคลงปอนังออร์ดาร์ปอเองแกเจงก็ฮอนนังทักพิทาปอปอนังชิทอนปอมาซีเนปุสิทักพิบอมยาลุ
1: ตั้งแต่อีปากอเปียลงนังลีกิทักเกนิโกอันบางปอร์เอ็นลง
0: อีปากอปิกอกลบใบเสดลงนี่ลีทักแกนี่เก็บอังบองเกตังนังปุ๋
1: อ๋อ
0: เองแกจิกลุยจอนแกนี่ทองแก็บนี่ทองแก็บไรซีซีดูอีกมาต
1: ี
0: เองแกระดักเสดทอมาปีปลิงนังปุ๋นี่ลีบังอ่ะกิมังอ่ะบังละซอนลุ
1: อ๋อ
0: กิมังดูนะบังเกปุ๋สิทักบอมลุ
1: เมกปิกอลามลุนี้นังลีกิทันนามาลามเทศตั้งแต่นางลีเกปิกอกเด็ดต้องเกทักมามาแต่ปิกอกเป็นอากาศแปรกเป็นเนกิทักละปุ๋สันตันดม

0: ni bong ke la son lok ke klem pu po hedi hon kia pe do ma pu non ta nang hang bang do ama si o e kiran tang an ke bang pon lab lo ke thak tang an ke non kiran jilang a hon bi thup lu pu si ni li chi pu dun dun lo
1: a a
0: he lu wing wing pen ta wang ge wang ge o lo e ni li bang ya mun ni chi ni dun de bang si than people bang si wan people la pu si e son si pi dun bom lo
1: ตั้งแต่นางลีปีทักษารังบ้องเป็นเกนางลีอามังกิตูร์เกกิซุงกรุงอามังลาปุซอนตาจะเทคลองอีกมาก
0: ิซุงกรุงอามังปุกจะเทคลองอีกเกนี่ลีเกเซเลงอามังอ่ะบังลาเกเซเลงอามังเกตูร์อีเป็นแนกมาเห็นดิลาบังอาศัพซุงเจ็ดอาศนสินิลิพานาปะเทคลองลาเป็นอาศิกะเพลกะเพลกะบังเกกิจอยสิกะองลาเปียมังกิตุระอับังเกเซเลงอามังอับังเกกิสูงอีกเจ็ดอับังนิลิบังลาดักสิกะเจลองลอสตามีฮิจับอามังตังฮออาคาเพลกะเพลกนิลิอาเมนอับังปุเทโกอีสตามีฮัลไลบังเกกิแทบทูองอปนิเปเนไอสนเฮกิพรับสิกะองลุนิลิบังเกกิพรับสิกะองกะจบอีทูองอปนิเปเน
1: ตั้งแต่นางลีปีกิจอราดอราดามาบังเกกุปุซอนสิกับปัจจิเพรกลอง
0: นี่ลีลากิจอรากับปัจจิเพรกบังเกนี่ลีเกลาจัดพลีบักอาหอนอากาลาร์ปีปอนปุโลเตลาบังเกนี่ลีเกนอนซอนปีหอนกิลองบังเกนี่ลีเกสุรินาร์เก็บอันตาลองเอกลองเอ็งเกลาไออากาลาร์จงสิกนางคมเจ็ดอาจัดจงสินางคมเจ็ดลูกปุโลเตลาบังมันเตนี่ลีสุริทรอกตาลองลอะกูอีจัดเวทปุโรตินิลิสุริพอสิอันบ่
1: อี
0: เสร็จอะล
1: อ
0: ละเซเลงมังอะลองสตามีกิปาร์ดอนไลตาดุยกอกลังปอมาติดิเฮรีจัมเลียทอนปินิบังเกสุงอีกโ
1: อ
0: นิลิกะซอนซิปสิตะเฮสุงอีกโออามาซิลาบังเฮลูอดอร์กิสุนไนลุนิลิหินเป็นกะจูจอร์จูปาลาร์บอมบังเกฮันดักจัมเลียทอนเกมาดูตาชินีลออะคาลาร์ตาอารองอลองสตามีคาลาร์ฮินีเกทอมสิเกปังตอกอีกมาติดิเอ็งเกฮัลลาวูอลองบาอเลกอนิยมบุนัยปุสตามีเลกอซอนอะคาลาร์ฮินีเกทอมสิเกบิกนะลาไฮบังเกนิลิเอเซตอลองปินิตาลองอีกลุสุริคริสซีอันตาลองลุลาบังเกฮัลลาเอ็งเกคาลาร์ฮินีalong bang ke nakunang sun thu chet pe he akulata jamlia thon pulote akulata la son se ni li che thanon bom la so amang pulote la ke sung chet la si un maun ema pusi ni li chu pudun dun po ama si bang aning dokha katum vini pulote adora dam pudam de pu po od noi en nang son si pinoi pu po ni li son se po la pusi palar bom lo
1: me piglo nang li ki thana malam the tangte adun thuni linar ju thu igla tangte nang li pi ri ki thak pen non i phrang ge wang je ar ni a phanang li aki mang ke the dung do ma
0: du ni li a ke mang bang ke non bang ke la son si ni li aki mang un ji ne un ene stan ni li chi ni ne lang sta mi in ning ke hang ki the dung bang azir ding ulu ni li a ke mang ke ni li non bang ke ni li nu ve kalilo inut bhai ni chukhang si ahem busta me ni li chipathe chaji ba athirang busta me hum thom hum pli chi biji pusi ni li nona ki mang ke mang bom busta me chun dun ji ne chun dun de ne na sila pusi e mon thik bom lo na na ba la bang thom bang pli alo so so mara tum han jong si chi hang thek lo pro te ni li ta la kula da long ka chu pothai ji a phan la hai phan se a ki mang hai ki mang dun lo no nili bae ning ma tha ka mon thi du na bang ke akula ta bang ching pui po ngke la e pu si kula da long ta chu bi pon bom po bang nan nan ni pen nang order hello wing wing pen ke bang atum phan sa mi go son se pa dor dun thek ji ma son se pa chok dun thek ji ma pu ka mon thi si no na bang ke ak mang ge du se ta ki pleng un ji ne pleng un ini ya bang ji ni ela no nakpu ke inu vet amase pador dun un edet titila bang nang order du o pinip sami inu vet ke thake un tong te mati
1: kalang lo
0: amase ninga bang e kar kar dun et titilo e ja kong ka ve cholo kamun thige ajir ding pig lo ninge chu hang dun ke

0: ตั้งแต่นางลีปีรีเกทักเป็นแต่อีสีเทดุงอวาร์ไซโดปูนางลีหินเป็นปูดำอีกจิมะนางลีเรดิโอการจัวตุมพันธานำอีกจิมะ
1: นิลิเกปีริกิทากับบางเกนนิลิเห็นเป็นบางเกอัลเลดูปิกซินิลิกเอกซิเทกลง
0: อ
1: ัลเลดูปิกซิเทกลงปูนิลิเกซิปูดำเกนิลิเกอาศิกะเพรกซินิดุนเดเดล
0: อ
1: ลาเปิดทักหินล็อกซี่กิเคลมตากิเคลมอีกลอปอด
0: อ
1: าบีเฮกเป็นปูนอยตาฮะเฮมอีปีปัวเก่งริกิซิดูเป็นตา
0: อ
1: ามาซินิลิมุตุมพังกิปัจจารีอังตอนสามีลาให้เป็นล็อกซิกปะปอร์เฮลล์เอาสมาร์บังอาฮอกนะมีทริกบังพาสบังเวพาสบังเวปุสตามีมีทริกังเด้งอันเกดุนเรียนตีลมาติดีละอันปุสตามีนิลิบังเอลากิทักกิเพิร์เป็นล็อกเพิร์ทักเป็นล็อกโล
0: อ
1: ะก็นอนอัดดุนทูปุสตามีนิลิปุสตามีเฮมนังชิดดุนโล
0: อ
1: ายัดโลอิงเกดักลิทฮอตสิตานี่ลีกเฮมามุนนี่ตลองเฮมาอาร์เลงอลองสตามีนี่ลีลาเห็นเป็นล็อกสิกเจรับกับชิตุดุนเทมานี่ลีลาปีจุดทักพอจุดพัลลาร์พอเองแค่หันนิสุตานังชาร์ลีปีเทกโลสกูลจุดตอยดุนโลจัดโลปเป็นแกเป็นนั่งเป็นนุ่งอลองอบังแกนี่ลีนี่ลีเฮมามุนนี่ตะพันปัตตังเดอับเปียรีปุนอยอันจัดปุนอยบาสกูลกับจุดตอยตาอุตุตามอาชิกลูตาชิเทคนังกอกติติปอนิลิเกปิสิจุแทกตังอุลจิทอนดุนาปอรวิ
0: นังล
1: ออามาซิงเกอุตุสิอาชิกลูเอนเดปูชิกลูยอนอลองอุตุอาบาราสุริกิทอมสุริกิทอมปีเน
0: อ
1: เองเกลาบสตามินิลิลาโซปิกิแทกจุปาลาร์เป็นล็อกโล
0: อา
1: ชิกลูกิเพลงโลปุโลเตเวชกเด็ดเลกาลิสิตาดาดิสิตานิลิบาเลโลอุตัวฟิสิตา
0: อ
1: ากูอิสกูลาฟิสตาอันทักทักโล
0: อ
1: าพี่อาปอร์สกลูจอนทรอกเป็นอิทิปเกย์ปิดดามิกนังกอกมันทีดี
0: อ
1: ังเกลาสตามีนังเกลีโลปุติอาจัดอุปายน้อยเฮมาสอร์ดานังริกินังริดุนโลสตามีไอ้ดอร์ดีพูเพียลองปุโลเตนิลีสิบิซิโลลาเปริชอปาลาร์ปอลาปูล็อกลาปูล็อกสินิลิเกเอาสมาราพันตานอนลาอันอังเด้งคริสอันังกิลิตาลาไฮเป็นล็อกสินิลิเซราปุนโลลาสินิลิเกลาเปริกิทักบาเปิร์ทักหินเป็นเกนิลิหินเป็นบางเกอเลดูปิกปุนิลิจิเทกลองชิจินีเป็นสิลาสินอนอุเวกิมีตุมสามีนิงหังหังตุมเกเฮมตุนิสิกะจุบุชิอิจิพันอาลองบางเกเอออังบงจิติมอันเกลิดุนมาปุนิลิกมาทาบังเกลาสินิงหังหังตุมปุลุเตชบอร์อิตาแห่งนุนเนนอนอุเวกิมีตุมสิตะกิสุมานตุมเกกปอร์เฮเลดูตากิทากิเพรานิงหังอูอะตุมตาดูลาไฮตุมซามีบอร์อิตาจอกมาปุนิลิหินเปนบังเกลานอนอุเวกิมีตุมซามีอะฮอกโลก็พอเหตุปุสตามีวันแรงวันสายก็ลงกิสุงอีกอู้มาติดดี
0: ก็แล้ว
1: นั่นสิลาคิดถ้าคิดเพื่อเป็นปีนี้เป็นอินิงหางตุ้มปุโรตีลาหายหุยเป็นเลยชุกเล่มดุนปุสตามีอันเล็กวางดับอู
0: ้
1: อันเล็กดูอีกอู้ลาบังเกลาสนจงสิจะบอกอินิงหางตุ้มปีนี้ปุโรตีวันแรงวันสายเป็นเห็นดักบังดูอีกอู้
0: โชโรโลนังลีเรดิโอนังการจุดุนอาราดาตุมาพันปีริกิทักเป็นตาแฮมตุนิซีกับจิปาเรงจีอวาร์ไซเทอปูกับปาชินีปอนตั้งแต่ปีนี้เกอปอร์ชกตั้งโลลาซิโมอปอร์เมเซนาฮุดเลลาอันโซเซจิงกิจิทันทุอีกโลนังโดเมทักเมการ์ดอม
1: การ์ดอม
2: ลาปอนอปอร์นังลีตุมรูปลินเบปีลาเป็นฮุนาลีเตรอนเปียงบงกิพีร์กิทักกับพุทักচিহু চিপুত আর্জুইক লং টাংলো লাকে আকাশবাণী ডিফু নন স্টুডিও ঘরিয়াপর পরফাই ক্রি সিরা মিনি থংকে প্লেংটি ডক ডকলো লাসি আদুনথুনাং লিতুম মুম্বাই বেন কাপাচিতা বিবিধ ভারতীয় যাই মেক আর্জুইক লং পো পরফাই হিনিয়া পর পেনাং লিতুম মিড ডে নিউজ ইংলিশ সালাম পেন আর্জুইক লং জি পরফাই হিনিরা মিনিট ক্রি ফ পরনাং লিতুম দিল্লি বেন লেথত কাপাচিতা দো পেহার সমাচার হিন্দি আলাম পেন আর্জুইক লং জি লাপেন পরফাই হিনিরা মিনিট থংকে আপা পরনাং লিতুম মুম্বাই বেন কাপাচিতা বিবিধ ভারতীয় যাই মেক আর্জু থুলং ইগজি